0: แม่น้ำตาปนกงหัวราไม่เย่ยองไก่เฮตัยแม่ตัวมันสวยก้อนตะวันกำลังเตปงอีปุกินเตะตะไทรีแกยุสนาขณะคุยกับตานวัตอาเกะตั้งใจกันนะคุยอีปุกินเตะตะไทรีแกนักวิทยาการก็ย้อนนับมาครัวไอ้กัยไอ้กัตตาราวัตย์ในนั้นโน่จิวซีตาราวัตย์ในเยต้าอิจิซีอปิสุกบิจิซีคำกล่าวว่ากี่ไอ้กัยปะกามาเขาขี้ยามีพวกนี้กับเบียร์นักวิทยาการในมานี่อีพวกนี้ตักการินเดนนักคนแต่กัตเตปุปัวอวานัวไอเดฟคอร์สเดมจิซีเอานักวิทยาการเบียร์แม่นเตมานิปงเอวัปีเมตัววันเตปเตมปะวังอาวัปีมอนัวไอ้นายนั่งกันไม่พงแต่ปีมโนวันนกิโตปะวัวแต่งาวปีมโนวะเสียใจนี่มานี่ไอ้กาพุสมายะเกกากะโครยนันนนแกเสใส่ไก่อะเกียปงยะกิมินตะวันันซูนแต่งารัวปุปัวรัวปีมโนวะไอ้มายตะวันันซูนวัวแต่งาวันวะอะเกียเปรกายะเมนเตปอตะกินิฟรีสเมนอานิโกตะกิเมแกเสสะกานากะปะระปะระกิรออินเตเรตะอะเรสกานากวานากวยมิอะกาวเมงะกิเกี่ยอาเขาแม้กะกี้อาตายเนี่ยมาเนี่ยป่ะอันนับปนรู้คนกับเปียร์ไรยัยปุกินไก่นันวันในยาสายน่ะเอาไว้ยาปังเนี่ยปงคำรับป่ะไม่รู้จะสักครู่ปุกิแมนเดย์ Ministry of Employment and Human Resource นักวิทยาการนั่นนั่นเต็มมากรียังไงตอนนั้นเต็มมาไว้ปุกินเต็มมากรีเอเดย์ Transcriber เต็มมาเนี่ยเป็นแมงวัตปุนตะการินันนี่ปูเลเวล 15-14แต่ย่อกันกับว่าเราพิเศษแต่พอตักกันกับมาคุริไปดิคิอีพวกนี้กับเพยันนารามีอีพวกนี้ปานนินรงแต่มาคุริเรียตักกันมาพิเศษแต่มันยังเป็นเมืองวัตถุเกิดเอ็นนีอาร์คำรับปะว่าเนี่ยไม่รู้แต่กีฬาค่ะแต่มันยังเป็นเมืองวัตถุ
1: กตันวัตถุนักวิทย์พูดถึงนามิตา Building Permit and Fees of Regulation 2026เอกุบุรีจะพูดถึงมาคุรีอีกินมาคุรีนการิกิระเกอคติมาตัวนกราคุระนิคอมันกันนี้ไปยังสันกับอาตาคิรอนที่ Cabinet The Building Permit and Fees of Regulation 2026นั้นจะพิมพ์ตัวนั้นส่วนเดริกิอายุแต่ส่วนอายุเอกติยากิบุกินกับแม่ตาตาคินไปกับอาการนวากินารันตัวนั้นปนอารมณ์ปกนักงานการิกิตะคาริยาอีกินจะมาคุรีกับเตยวัวจะปะกามันอีกินการิยาขำอัมกับเตยเจนัวอารมณ์ส่วนนั้นกับเตยเตข่าวเตข่าวส่วนอีกินนักีรันนั้นส่วนจนวันนั้นมาไงนี่กองระอันนี้ก็คือรอยยองไก่ขอรอว่าคิมายน์มาคุยันส่วนที่คดีที่แอปูอีรักกินกันวันที่สวายอยู่ที่กองระนั้นคอยจะพูดถึงนามิตาไก่รักกี้อีรอนนั้นซิมเตมิเซแม่นนาราปัตตา Quality Control and Inspection Division อีนั้นเดินที่กองระเอาวันนั้นซิมเด Quality Control and Inspection Division อันนั้นมาคุยมาตานะเบเบ่คัมปานันคดีที่ตานี่มาคุยจะคดีที่ตานกรตามีอันนั้นเมื่อติดต่อเด็กก็อาจจะพูดว่าเรื่องนี้กับปรับตัวกันไปเรียกอาบุตรหันจากขั้วตัวร้อยไปในรัศวันตระเตยยิ่งไม่กระวากินตระเตยโอ้ยนับปุ่นเรียกจะบอกตานนั้นเมื่อตะกี้กระวากินอาเกียนตระเตยปานัตเรียไปเยี่ยไก่นันวากินตะการีเยียย้อนวากินนั้นไอ้ตระเตยเอกข้าวากินเนี่ยเป็นไปเอ็นอาตากิโรยจะบอกตานนั้นเมื่อตะไปเยี่ยกุนันวากินตระเตยนักยันตระการีเยียอีกินรงตัวกังรายโยอันนับปุ่นเป็นสิบวากินนั้น official facebook page มิเซอไว้ที่มิเซเว็บไซต์อันตับวารีกิตาปนกังระอีกินรงเนี่ยปานินอริตาคิเมอันซีมเดมิเซ at the quality control and inspection division